0: กทอยปังเปิมเกี่ยวกับจัดนาวอตอกจุงดอนกระเจงจูยอมนารบกับต้องก็เวลังสันดังเปิมแจงจวยยกบดดังเตอร์ซิต่างกันจะรบกาหาดังเอจอบเล็บนารบกับบดวันพองติงหอยคนระวังตัวกลุ่มบางไงจิจันโดนดุจจะไล่ฮัตอยปังเบาปังเรียวประตารูปจะไล่จีหอยวังตัวกลุ่มบางไงจิจันโดนดุบักไอตุยฟึกนาวเดปกระเปจาวตัวกลุ่มก็โสเจนบาดยินโจเพดโจเรียวหลังเจนอันบางไงจิเงินควักหุยเป็นจะเป็นสนนำไว้บริทนลองหัวสะอันหัวลำนอจีหอยบักไอตุยฟึกไว้เดวังตัวกลุ่มยึดเพดโจเรียวหลังเจนเบาปังเรียวปะตารูปยาลายบางตงกุมบาดเพชรเปิดเรียวหลังเจนบางคุณลองบางตงกุมบางไงจีจันตนุจารตงกุมหยุดเปลงเพชรเปลงเรียวหลังเจนบางไงจีเหมือนกวักฮุยเบิ่มจีบัดเปิ่มแจงบัดจีระกางามมะตะเกะกะติงบลูตะเกะกะติงมิรบัดเบิ่มจีกะซอเรียวตะบกมิงแมงจีบัดนำปางแกงเติมจารยาลายลำจันทร์อาริอุ่นนำบางไงจิเรียวต้องบอกเกตนาบทับเย็นมิงมังเกลเลอลำอุ่นนำปังกระโซตุงกุมอันบางไงจิได้ทีมมิงมังจิจันปังต่อตอมได้ล
1: ้อวิบานยันยันเฟืองกุยเงินดังนาปกระหอบอากำเงินปเนไทโกฮอกซิงเฟืองกุยเงินดังปยาอาปาปเนอันดำไทโกปังมิงเฮงปยังงามฮอกซิงเปิมจางเกอเกย์ลำสนำปารัมบาร์โปบาจิดัมบาร์โปบาจิโตสนำปารัมบาร์โปบาจิตรบาร์โปบาจิปะเตรียงกระตุนแปรนเปิมแจงตรุหักปารัมเกฮกีลำนักคุลตรุหักปารัมฟืองฮัตอยดิมงามตึงเปิมเลือดตะดองกระหวนทะยุงเจนมันกระเตงตรุหักปารัมรอยตอกยุงดังนักเตรียงลังกิดลังสะริมตะหนออันนี้อุ่นนามหักปารัมกระตุมกระตังยังอหักปารัมก่อนเปลยหักปารัมตะกอบปยิงสะหอยหักปารัมปังตะกุมหักสิงตะนับทับในตรุสตึงคุลกันชัดเวลังรอบตรองนำสุวรรณพองกันซัดเวลังรอกตรองนำกองอังจารนาวฮัตอยปังกองตีฮอนดาฮองฟึกปุกเกอร์รอยตะบุปทอนรปกับกาเวลังสะดึงรอกตรองนำอันมินิระบบวันเทงฮอกซิงเทโกบัตนาฟันหิวเรื่องจุงฮอกฝูทองหงวงฟืองกุยเงินบักบัตตะดองเปิมจางกางบุกกันซัดเวลังรอกตรองนำรอยตะบุริมกิจนรปกับรอกตรองนำปทอฮอกซิงตีมเจอปะจึงเงิมดอนฮัตอยรอกตรองนำนำสะดึงลังเยตะดองเกตรุลมรอกตรองนำปังเวเฮตะตัมเปลกองตีฮอนดาฮองฟึกปทอยจึงงมดอนสหุรกรีสะดึงตุกุมฮอกซิงบัดลุบุระดาลอกกาตะดองสหุรกรีตะดองเวลังอะไตดังเกรเวลังยากริงปังลังเยตะดองเกตรุฮอไตนอปทอเปิมเกือรินตะดองรอกตรองนำลมกะไมเรเตตุกุมฮอกซิงตะกุจุงจึงงมดอนตอมบุปังลังเยตะดองเกตรุฮอไตรอกตรองนำตะดองตะเกล็บดึงรอยตะบุนรบกับฮัตไตเปิ่มเกี่ยจึงเงิมดอนฟังตะกุมตะดองปะทอปีหลังสะดึงรอกตรองนำยิงตะเจบุญตะกวัดยกฮัตไตนอตะปรีดอนกะจิงยิงจึงเงิมดอนตะปะนอกุงตะดองตะเจพระตะกุจุงจึงเงิมดอนดึงฮอกซิงตะปรีเฮยาลับตะกวัดยกดอนกะจิงจับจังตะกอบฮามิดดอนกะจิงจึงเงิมดอนกะเกลอันฮอกซิงดึงปรุงสนามพรำปียิงดอนกะจิงกะดิจูยองนรบกับเน็ตปียิงปันหัวรอกตรองนำลมฮอกพรำเออก้อนเปลยปังเดบุลริมนาเอาก้อนเปลยตริงอัสลามแอบมือจารยาลายตะบกซึ่งยกมิงตะดองเจือทยกเกกระตุเจือทยกดึงติมกระเตือบาดีเลือเปลยดึงลับเปื่มจางมิงปยันเกี่ยดึงดักบีก้อนเปลยริเอาลุยประตำบาบาปยันดีอันนี้เปื่มจางเป็นปยันติมสนำจินเนอร์อริตะบกตะเปลยดึงดิมจีบัดตรองกลองดังดังมดลำจเนอริตะกุมปงไงก่อนกงตรีงอรสลามเน็ตๆเล็กๆตะนุอาตักปมปะตรองตะอลาเอาก่อนเปลยปังในบุลฮะตัยเมืองใบจะไล่ปยันบาตะอรสลามยามือรอยเลือเออก่อนเปลยปังในบุลริมนารเอาอุ่นน้ำยองดิงกองยินฮะตัยก่อนเปลยตะบกอริเจิดยกถูยอกบาตะกระตือเปลยกละสะยามือจารยาไลยองอันบัดลอยบาร์ธนำจิงกวินตริงลอยตรูเตอปลีกระหวนก่อนปลีตะปลีประตำบาดักบาร์ปยันก่อนปลีดีปทอดึงจอกเตดีประตำฟีลังตรูถูยกปยันบาสนำเอายองยินติงลังงูถูยกดำต้นบาถูยกลอยดำยติวหลักจินยองอันบัดสื่อตามมาดีกลุ่มขบองทองดักเพิ่มบามิงยันปยันลียอดยกอึกยุงดังบาร์ปยันบายอดยกล้อสนามเอาปยันเอาดึงเนาะปยันมาปิงเลือมิงคีดึง